วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับในวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคุณอัดบุญนาคนักเขียนนักแปลและผู้ทำสำนักพิมพ์และคุณฟุคุโตมิโชล่ามและนักแปลภาษาไทยญี่ปุ่นเกี่ยวกับละครที่ออกอากาศตอนเช้าหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอาซาโดระของ NHK ที่ได้รับความนิยมและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมสถานภาพของผู้หญิงญี่ปุ่นในสังคมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่านานาอิโรหรือ7สีของศิลปินวง Bump of Chicken ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครตอนเช้าเรื่องโอคายริโมเนะที่ออกอากาศเมื่อปี2564ทาง NHK ขอเชิญรับฟังครับ

0: เอาละครับแล้วก็ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับก็คือคุณอาจบุญนาคนักเขียนนักแปลแล้วก็ผู้ทำสำนักพิมพ์และคุณฟุกุโตมิโชซึ่งเป็นล่ามแล้วก็นักแปลภาษาไทยญี่ปุ่นนะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของอาซาโดระหรือว่าละครตอนเช้าที่ออกอากาศทาง NHK นะครับว่าส่งผลอย่างไรกับสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้หญิงหรือว่าตัวละครเอกซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาซาโดระละครเช้า ถ้าเกิดถามคุณอัดมีละครเรื่องไหนที่ประทับใจที่ติดอยู่ในหัวบ้าง
2: แน่นอนถ้าคนไทยแล้วอาซาโดระที่ไปโด่งดังที่เมืองไทยมากก็คือก็ต้องเรื่องสงครามชีวิตโอชินสิฮะหรือโอชินที่แบบว่าไม่รู้รีรันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบที่เราจะจำทุกบทบาทของโอชินได้หมดกันนะฮะ
0: เออนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าละครเช้ามันคืออะไรคือละครเช้าของ NHK เนี่ยจะออกอากาศตั้งแต่8นาฬิกาถึง8นาฬิกา15นาทีเป็นเวลาแค่15นาทีเท่านั้น8โมงบ้านเราก็คือเคารพธงชาติเนาะ แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือทุกคนจะมาอยู่หน้าจอเพื่อมาดูละครและนี่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าละครเช้าของ NHK เนี่ยตัวละครเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงคือน้อยมากที่จะเป็นที่จะเป็นผู้ชายทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงอะฮะ
2: ผมคิดว่าทาร์เก็ตเพราะว่าทาร์เก็ตเป็นแม่บ้านด้วยหรือเปล่า
3: ไปได้ศูนย์เน
2: า
3: ะ
2: ทาร์เก็ตเป็นแม่บ้านมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันก็คือนาฬิกาตั้งให้สำหรับแม่บ้านรู้ว่าอ้าวได้เวลาที่ทุกคนต้องกินข้าวเช้าแล้วพอจบรายการโทรทัศน์จบปุ๊บเนี่ยก็คือต้องส่งสามีและลูกออกจากบ้านได้แล้วนะถ้าเกิดเลยเวลานี้ก็คือสายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันคือกลายเป็นเหมือนนาฬิกาสำหรับคุณแม่บ้านไปในตัวสมมติว่าไตเติ้ลละครขึ้นแล้วคุณแม่บ้านยังเตรียมอะไรเตรียมอาหารไม่เสร็จนี่คืออ๋อตายแล้วสายแล้วหรือว่ายังไม่ได้เรียกลูกหรือสามีลงมารับประทานเนี่ยมันก็คือสายแล้วมันก็คือเป็นละครที่น่าจะเน้นกลุ่มคุณแม่บ้านมากกว่า
0: แต่ว่าในอีกทางนึงเนี่ยก็มีคนมองเหมือนกันนะฮะนาดว่ามันเป็นละครที่ต้องการที่จะ empower ก็คือคือส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงเพราะว่าปกติแล้วละครในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในสมัยอดีตเนี่ยตัวละครเอกก็จะเหมือนกับส่วนใหญ่พระเอกอะเนาะคือตัวการเดินเรื่องเนี่ยก็จะไปโฟกัสที่ตัวพระเอกในการที่จะเดินเรื่องนางเอกก็เหมือนกับเป็นตัวมาเสริมหรือว่าอะไรเงี้ยหมายว่าไม่ได้เป็นตัวนำแต่ว่าพอเป็นละครของ NHK ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวนำแล้วก็มีบทบาทที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะอย่างเช่นมีความมุ่งมั่นในชีวิตอะไรประมาณแบบนั้นมีคนวิเคราะห์แบบนี้ครับโชว์มาว่าไงครับ
3: จริงไอ้ละครอาซาโดระที่ออกฉายล่าสุดเนี่ยตัวเอกเป็นผู้ชายเนาะซึ่งมันเป็นน้อยครั้งมากก็ที่ผ่านมาก็จะที่ผมเคยดูก็เกือบจะเป็นทุกตัวเอกก็จะเป็นผู้หญิงหมดนะก็ผมคิดว่ามันก็ถูกส่วนหนึ่งนะฮะคืออาซาโดระเนี่ยด้วยที่อาซาโดระนี่มันฉายในช่วงเวลาอันยาวนานด้วยเนาะมักจะเป็นอาจจะอะไรนะครึ่งปีอะไรนะ
0: ครึ่งปี
3: ครึ่งปีนะเออ
2: ครึ่งป
3: ีใช่น่าจะร้อยกว่าตอนด้วยแหละซึ่งมันก็จะเล่าถึงชีวิตของตัวเอกให้ได้อย่างละเอียดด้วยแหละคือตั้งแต่สมัยยามเป็นเด็กโอจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีก็เล่าถึงชีวิตช่วงวัยแก่อะไรเนี้ยก็มีด้วยเลยฮะตัวเองก็จะเจอปัญหาต่างๆนานาด้วยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าคือละครอาซาโดระของ NHK เนี่ยตัวบทเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงด้วยแหละก็คืออาจจะบางทีก็ตัวเองก็จะอ้างอิงมาจากผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสมัยก่อนของญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ทำการค้าเป็นประธานบริษัทอะไรเนี่ยก็มีด้วยเนาะซึ่งอ้างมาจากตัวละครในประวัติศาสตร์ใช้อ้างมาจากชีวิตจริงด้วยแหละซึ่งมันมี2อย่างก็คือว่าไม่ใช่แค่ empowerment ผู้หญิงเท่านั้นมันจะทำให้เรียนรู้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแต่ว่าก็เคยมีผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งในประวัติศาสตร์ด้วย
2: แต่ถ้าแบ่งจองในเรื่องละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นนะฮะที่เขาจะมีหลายๆจองขึ้นมาเนี่ยมีสกูโดราม่าสปอคงดราม่าซัสเพนดราม่าเฮนรี่ดราม่าซึ่งถ้าช่องเอกชนเนี่ยในยุคทศวรรษที่90ยุคฟองสบู่80ตอนปลายถึง90ถึง Y2K เนี่ยเขาจะนิยมเทรนดี้ดราม่ามากแล้วก็คาแรคเตอร์ดราม่าแต่ว่าของ NSK นี่ส่วนใหญ่ประเภทเนี่ยจะอยู่ในประเภทโฮมดราม่าโฮ มดราม่าก็คือจะเป็นเรื่องคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในระดับวิถีชีวิตนะฮะของมนุษย์ทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วก็ค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันนะฮะขึ้นมาเสนอภาพชีวิตต่างๆอย่างช้าๆและใช้เวลานี่มันคือละคร NHK เลยแล้วก็ตัวละครที่นำเสนอขึ้นมาจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากขึ้นมานะเป็นตัวละครปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าก็จะพยายามในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆแล้วก็จนได้ผลสำเร็จอะไรสำเร็จผลอันนี้มันน่าจะเป็นแพทเทิร์นของโฮมดราม่าที่ฉายเป็นอาซาโดระของญี่ปุ่น
0: นี่อย่างที่บอกไว้ว่าละครเช้าในอาซาโดระนี่ก็คือ15นาทีเนี่ยนะฮะมันมีอิทธิพลมากไหมต่อคนดูญี่ปุ่นครับโช
3: คือถ้าน
0: ิยมมากน้อยแค่ไหน
3: ถามคนเจเนอเรชั่น

0: มก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็จะบางเรื่องที่ค่อนข้างฮิตมากอย่างตอนช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี2554อะไรเนี้ยก็มีเรื่องละครอสรที่ค่อนข้างดังมากนะซึ่งเรื่องดังก็จะตอนนั้นผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะก็เพื่อนๆหลายคนก็ยังดูกันอยู่แล้วแทบทุกเช้าก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยก็คุยกันว่าโอ๊ยเช้านี้เป็นไงเช้านี้เป็นไงอะไรเรื่องเนี้ย
1: แต่ดีเนาะนักศึกษามหาวิ
0: ทยาลัยใช่ประชาชนพวกเรื่องนั้นเนี่ยมันงบพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวโดยตรงด้วยอะไรเนี่ยด้วยเนาะแล้วเรื่องไอดอลเรื่องไอดอลท้อนถิ่นกับแผ่นดินไหวเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจมากแต่ว่าถ้าวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะดูทีวีน้อยลงมากด้วยแหละใช่เรื่องอสตูราจะสมผลอย่างไรคือก็จะน่าจะต้องคนที่รุ่นเท่ากับผมหรือว่ารุ่นใหญ่กว่าผมเนี่ยก็ยังสมผลอยู่นะแต่รุ่นน้อยกว่าผมเนี่ยอาจจะอีกเรื่อง
2: แ
1: ต่อาจจะถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับครอบครัวเนี่ยถ้าอาศัยอยู่กับครอบครัวน่าจะได้ดูกันนะก็คือหมายถึงว่าก่อนออกจากบ้านแล้วก็ทีวีในบ้านที่เปิดทิ้งไว้แล้วก็ได้ดูอาซาโดระไปเหมือนเป็นการฆ่าเวลา
0: ใช่ครับซึ่งแล้วใช่ก็บางทีก็ใช่แหละบางทีมันก็จะกระแสมันจะไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยเนาะก็คือว่าเวลาพอตอนหนึ่งจบก็จะมีคนโพสต์ว่าเออชาวนี้เป็นไงชาวนี้เป็นไงก็จะบางทีบางวันก็จะมีเทรนด์ขึ้นมาว่าชาวนี้อาซาดุระเป็นไงอะไรเงี้ยซึ่งยังมีอิทธิพลในคนบางกลุ่มอยู่ครับผมก็เห็นอยู่บนโซเชียล
2: ม
3: ีคนวิเคราะห์บอกว่าอาซาดุระอย่างที่คุณหาพูดไปบอกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวก็ส่วนใหญ่เนื้อหาบางหลายๆอย่างเนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมฮะ
1: น่าจะเป็นละครส่งเสริมถ้าแบบอยู่เมืองไทยก็คงจะได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำประเภทละครส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นน่ะก็คือเป็นละครแนวของ NHK ที่จะเค้าเรียกอ่ะที่จะเน้นไปตรงจุดนั้น
0: ก็คือไอ้ที่อัสตอลาสะท้อนอยู่ก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวของญี่ปุ่นเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงเป็นคนจัดการนั่นแหละก็คือผู้ชายคือถ้ามีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำอะไร ผู้หญิงก็จะเป็นต้องเป็นรับหน้าที่จัดการด้วยตนเองซึ่งมันก็จะสะท้อนมุมนี้ให้เห็นอยู่ด้วยครับ
3: ในช่วงหลังๆก็คือเนื้อหาก็พยายามที่จะสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นไปสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปด้วยให้เหมาะสมกับยุคสมัยใช่ไหมฮะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโอกินาวาที่เพิ่งจบไปเ
1: ม
3: ื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเป็นครบรอบใช่ไหมฮะที่โอกินาวาเนี่ยกลับคืนมาอยู่กับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะหลังจากที่ถูกสหรัฐเนี่ยเข้าไปปกครองอยู่ในช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีละครเรื่องนี้ออกมาขึ้นมาที่เหมือนกับพยายามที่จะสะท้อนความเป็นไปในสถานการณ์หรือประเด็นที่สังคมน่าจะให้ความสนใจในปีนั้นๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แต่อีกอันที่เห็นก็คือว่าการสะท้อนมุมมองในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยก็คือถ้าเกิดมองในภาพใหญ่ที่เวลาเราวิเคราะห์ขึ้นมาก็อาจจะได้ว่ามาชิซุกุริการสร้างเมืองนะฮะการสร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกสอดแทรกอยู่ในละครของ NHK อยู่หลายๆเรื่องด้วยที่จะมีเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยสะท้อน
0: ใช่เพราะว่าคือพวกเทรนดี้ดราม่าหรือว่าโฮมดราม่าของช่องของเอกชนเนี่ยก็เรื่องราวมักจะเกิดขึ้นในตัวเมืองฮะคืออย่างโตเกียวหรือว่าโอซาก้าเนี่ยแต่ว่าซาโดระหลายเรื่องก็จะมาเรื่องก็บันทึกตัวเองก็จะย้ายไปหลายที่นะก็หลายเรื่องนะที่อะไรนะฉากเป็นเมืองรองหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยนะ
3: สิ่งนี้ก็ผู้สร้างละครไทยก็อาจจะ น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างบ้างนะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเกิดแต่ในกรุงเทพเนาะ
1: มันก็จะมีเรื่องที่ผูกเข้ากับท้องถิ่นได้ด้วยอย่างจำได้ว่าอย่างเรื่องอะไรนะเกเกคิตาโรโนซึมะใช่ไหมฮะเรื่องภรรยาของคนวาดไอ้เกเกคิตาโรปรากฏว่าปรากฏเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวเอกที่เป็นตัวนักวาดนะแต่ไปโฟกัสที่ตัวภรรยาเขาอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้ชุมบ้านเกิดของคนวาดเกเกโนคิตาโรกับวาดการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็คือเฟื่องฟูขึ้นมามันก็มีการทำเขาเรียกอะไรในเมืองให้มีบรรยากาศที่แบบว่ามีพวกเขาเรียกพวกสแตนดี้ที่เป็นรูปตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนำว่าอันเนี้ยบ้านเกิดอยู่ตรงไหนบ้านเกิดคนนี้อยู่ไหนมีพิพิธภัณฑ์ของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวด้วยเช่นเดียวกัน
3: ใช่ไปมาแล้วครับโชฟุ ไปแล้วโชว์ผูนะฮะก็ออกไปหน่อยเดียวเองสวยด้วยนะฮะแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกของไอ้เกเกทาโร่เนี่ยนะครับเข้าไปก็จะมีของที่ระลึกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือตัวละครคนที่ถูกคัดเลือกมาให้แสดงเป็นตัวเอกของละครอาซาโดราของ NHK เนี่ยจะต้องเป็นประเด็นในทุกปีเลยจะเป็นข่าวใหญ
1: ่
3: เป็นข่าวใหญ่มากกับใครที่จะได้มาเป็นแสดงเป็นตัวเอกของเรื่องนี
1: ้
3: ใช่ไหมครับ
1: แล้วส่วนใหญ่ละครอาซาโดระของ NHK เนี่ยก็จะใช้การเอาดาราหน้าใหม่ดาราที่ยังไม่ดังมากที่เป็นผู้หญิงที่เขาหมายตาว่าน่าจะมีออร่าประกายดาราในอนาคตแล้วก็ทุกคนคือพอมาเล่นอาซาโดระของ NHK มันก็คือเท่ากับว่าเหมือนเป็นประตูผ่านในความโด่งดังและชื่อเสียงเพราะว่าบางครั้งเขาก็ทายอินไปจนกระทั่งกลายเป็นพิธีกรมหากรรมเพลงขาวแดงในท้ายปีตอนสิ้นปีปีใหม่ด้วยอย่างเงี้ยในที่สุดอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่มาจากอาซาโดระอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับมันเพราะว่ากะทิโดยที่อาซาโดระเนี่ยมักจะฉายการต่อสู้รวดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็จะอย่างที่คุยกับเมื่อกี้ก็คือว่าพูดถึงเรื่องหล่อของท้องถิ่นด้วยแหละซึ่งอาซาโดระก็ดูเหมือนว่าพยายามอะไรนะวาดภาพของความเป็นญี่ปุ่นในหลายแง่มุมด้วยแล้วตัวเอกที่จะแสดงในเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันเขาเป็นตัวแทนคนใหม่หรือตัวแทนบางอย่างของความเป็นญี่ปุ่นในสมัยนั้นด้วยแหละซึ่งมันอาจจะคนหลายคนอาจจะสนใจประเด็นนี้ด้วย
3: แล้วมันเป็นอะไรที่น่าศึกษาในหลายแง่มุมและแม้กระทั่งในเรื่องของการทำละครด้วยนะเพราะปกติเนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็สนใจเรื่องละครเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ดูอยู่ก็บอกเออทำเก่งมากเลยนะ15นาทีคือหมายว่าภายใน15นาทีเนี่ยเรื่องเนี่ยมันมีไฮไลท์ใน15นาที
1: ดำเนิน
3: แล้วก็มันมีจุดจบที่จะต้องเป็นคลายแม็กซ์ที่ให้คุณจะต้องดูพรุ่งนี
1: ้ดูต
3: ่อแต่ว่าภายใน15นาทีคุณสามารถทำได้เนี่ยแบบโอ้โหแบบต้องสำหรับคนเขียนบทแล้วก็ทุกอย่างอ่ะคือมันสุดยอดมากอ่ะร้อยกว่าตอน
1: อ
3: ่ะสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีโอกาสจะได้ดูอาซาโดระเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนหลายๆอย่างถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปในสังคมของญี่ปุ่นด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ติดตามรับชมกันก็วันนี้เราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาซาโดระก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าเราก็จะมากลับมาพูดคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นกันในแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ได้ครับยินดีครับสวัสดีขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Ai no Hana หรือดอกไม้แห่งความรักของศิลปินไอเหมียวซึ่งเป็นเพลงประกอบอาซาโดระเรื่องรังมังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทาง NHK โดยมีเนื้อเพลงว่าหากฟ้าจะใสช่วยบอกรักหน่อยน้ำตาหยดนี้มีไว้เพื่อวันพรุ่งนี้และจะกลายเป็นเมล็ดดอกไม้ดอกใหม่และกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศ

ดและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเทงกุโนคาคุเรมิโนหรือชุดคลุมล่องหนของเทงกุดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโฮเมโชโยหรือเด็กสาวไซกิ๊กโดยนัมเบอร์การ์ดขอเชิญรับฟังครับ

0: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นฮุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องเทงูโนะคาคุเรมิโนะหรือชุดคลุมล่องหนของเทงูเทงูเป็นปีศาจในตำนานค่ะมีใบหน้าสีแดงและจมูกใหญ่ยาวมีปีกบินได้บางท้องถิ่นมีคนบูชาเทงูเสมือนเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายเจ้าปัญญาคนหนึ่งชื่อฮิโกอิจิวันหนึ่งขณะที่เดินไปตามทางบนภูเขาฮิโกอิจิได้ยินเสียงดังลงมาจากต้นไม้เหนือหัวว่าฮิโกอิจิได้ยินดังนั้นก็นึกในใจว่าน
1: ั่นต้องเป็นเทงูที่กำลังแอบทำตัวล่องหนเพื่อฝึกศิลปะป้องกันตัวอยู่แน่ๆเลย
0: เทงูสามารถล่องหนได้โดยใส่ชุดคลุมล่องหนฮิโกอิจิจึงชักจะอยากได้ชุดคลุมล่องหนของเทงูบ้างฮิโกอิจิขวากระบอกไม้ไผ่ของเขาขึ้นมาส่องตาเข้าไปในรูกระบอกแล้วก็พูดขึ้นเสียงดังว่า
1: โอ้โหที่เอโดะกำลังจัดงานเทศกาลน่าตื่นเต้นน่าสนุกจังเลยไหนลองไปดูทางโอซาก้ามั่งสิโอ้โหกำลังแข่งขันสู้

0: ่กันอยู่เลย
1: ทิ้งงูปรากฏตัวลงมาที่พื้นดินแล้วก็เจรจาปราศัยกับฮิโกอิจิ
2: ดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยนะจะมีอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยไหนขอข้าดูหน่อยสิ
1: ฮิโกอิจิบอกว่า
2: ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่มันเป็นกล้องวิเศษส่องทางไกลเชียวนาสามารถทำให้ข้าเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลโพ้นถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะจะเป็นเทงกุแต่ข้าก็ไม่อาจให้ท่านยืมสิ่งนี้ได้หรอก
1: ว่าแล้วฮิโกอิจิก็หันกลับไปส่องกระบอกไม้ไผ่แล้วก็พูดต่อไปว่า
2: ไหนๆดูทางเกียวโตสิโอ้โหสาวงามเดินไปมาเต็มไปหมด
1: ยิ่งฟังเทงูก็ยิ่งอยากได้กระบอกไม้ไผ่นั้นมากขึ้นทุกทีจึงต่อรองกับฮิโกอิจิว่าน
2: ี่แน่ข้าจะให้ชุดคลุมล่องหนนี้แก่เจ้าแลกกันเอาไหม
1: ฮิโกอิจิตอบว่า
2: ก็ได้งั้นน่ะข้าจะให้ท่านลองใช้สักพักหนึ่งแล้วกันนะ
1: ว่าแล้วฮิโกอิจิก็ยื่นกระบอกไม้ไผ่ให้เทงูแล้วก็ได้ชุดคลุมล่องหนของเทงูมาครองสมใจเทงูไม่รอช้ารีบส่งกระบอกไม้ไผ่ดูทันทีแต่ก็อย่างที่รู้เทงูมองไม่เห็นอะไรเลย
2: เจ้าหลอกข้า
1: เทงูโกรธที่ถูกหลอกและก็พยายามจะเอาชุดคลุมล่องหนคืนมาแต่ก็ไม่ทันเพราะฮิโกอิจิใส่ชุดคลุมหายตัวหนีไปแล้วฮิโกอิจิเข้าไปในเมืองและไปเจอร้านขนมอยู่ร้านหนึ่งขายมันจูก้อนแป้งนึ่งใส่ถั่วกำลังร้อนๆเลยพอเห็นเข้าฮิโกอิจิที่อยู่ในชุดคลุมล่องหนก็คิดว่า
2: ลองกินนี่ดูดีกว่า
1: คิดได้ดังนั้นฮิโกอิจิก็แอบหยิบก้อนมันจูใส่ปากเคี้ยวกินทีละอันทีละอันอย่างอร่อยอร่อยเจ้าของร้านขนมเห็นเข้าก็ร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนก
3: เฮ้ยๆมันจูของข้าทำไมมันหายไปทีละอันทีละอันแบบนี้ล่ะต้องเป็นผีแน่ๆเลยสนุกจังเลย
1: ฮิโกอิจิสนุกมากและหลังจากที่กินมันจูจนอิ่มฮิโกอิจิก็เดินกลับบ้านถอดชุดคลุมล่องหนวางไว้ข้างหมอนแล้วก็ปล่อยหลับไป

0: เช้าวันรุ่งขึ้นฮิโกอิจิตื่นขึ้นมาพบว่าชุดคลุมล่องหนของเขาหายไปเพราะนางเมียเห็นเข้านึกว่าเป็นผ้าเก่าๆสกปรกก็เลยเอาไปเผาฮิโกอิจิรีบวิ่งไปที่เตาไฟแต่ก็ไม่ทันชุดคลุมล่องหนนั้นมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปเสียแล้ว
1: โธ่เอ้ยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนถึงมันจะไหม้ไปแล้วแต่ก็อาจใช้ได้อยู
0: ่คิดได้ดังนั้นฮิโกอิจิก็เก็บเท่าฐานของชุดคลุมล่องหนจากเตาไฟมาทาลงบนตัวแล้วก็พบว่าตรงที่ทาเท่าฐานนั้นโปร่งใสกลายเป็นส่วนที่ล่องหนได้ฮิโกอิจิลิงโลดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองอีกรอบคราวนี้ไปที่ร้านเหล้าเจ้าประจำพอไปถึงก็คว้าขวดเหล้ามาดื่มอักอักพลางลำพึงว่า
1: เหล้านี่เยี่ยมจริง
0: ๆฮิโกอิชิดื่มเหล้าอักอักเรื่อยไปแต่ไม่นานรอบๆปากก็เริ่มเปียกเหล้าและเท่าฐานที่เคลือบอยู่ก็หลุดออกเห็นแต่ปากพงาบพงาบอยู่เจ้าของร้านเหล้าเห็นเข้าก็ร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนก
1: เฮ้ยปากลอยได้กำลังดื่มเหล้าด้วยปากผีแน่เลย
0: ฮิโกอิชิเห็นเจ้าของเหล้าตกใจกลัวก็ยิ่งสนุกใหญ่แล้วก็ดื่มเหล้าด้วยความคึกขนองต่อไปแต่ไม่นานฮิโกอิชิก็เมาทำเหล้าหกโดนมือโดนเท้าเจ้าของร้านเห็นเข้าก็ร้องว่า
1: เฮ้ยนี่มันมือเท้าคนไม่ใช่หรอ
0: ลูกจ้างร้านเหล้าได้ยินดังนั้นก็พากันมามุงดูรอบๆฮิโกอิชิตกใจกลัวปล่อยขวดเหล้าหลุดจากมือเหล้าหกเนื้อเธอไปทั่วตัวชะเท่าฐานของชุดคลุมล่องหนหลุดออกไปจนหมดเผยให้เห็นร่างของฮิโกอิชิชัดเจน
1: เจ้าฮิโกอิชินี่เองอย่าหนีนะ
0: เจ้าของร้านและลูกจ้างตะโกนลั่นแล้วก็วิ่งไล่ตามฮิโกอิชิไปเป็นขบวนฮิโกอิชิวิ่งหนีสุดฝีเท้าพร้อมกับร้องว่า
1: ขอโทษขอโทษกาผิดไปแล้ว
0: เรื่องราวของเทงุโนะคากุเรมิโนะหรือชุดคลุมล่องหนของเทงุก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เทงกูนี่เป็นปีศาจในตำนานที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันดีนะครับหน้าแดงจมูกยาวมีปีกบินได้บางท้องถิ่นนับถือเป็นเทพแห่งขุนเขาด้วยครับ
1: ค่ะส่วนฮิโกอิชิชายเจ้าปัญญาในเรื่องนี้ก็เป็นตัวเอกที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องนายคนนี้นะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบคล้ายๆกับอิคิวซังที่คนไทยรู้จักค่ะ
0: ครับที่สนุกก็คือฮิโกอิชิใช้แค่กระบอกไม้ไผ่ธรรมดานะครับสามารถหลอกเทงบูจนได้ชุบคลุมล่องผลมาเรียกว่าเอาชนะปีศาจด้วยปัญญาล้วนๆครับ
1: แต่สุดท้ายนะคะก็แอบเอาไปก่อกวนทั้งขโมยมันจูทั้งแอบกินเหล้าพอนางเมียเผาชุดคลุมทิ้งก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวแทนความซนเลยทำให้ถูกจับได้ในที่สุดค่ะ
0: ชุดคลุมล่องหนหรือว่าคากุเรมิโนเป็นของวิเศษที่ปรากฏอยู่ในนิทานญี่ปุ่นหลายเรื่องนะครับคู่กับหมวกล่องหนคากุเรงาสะด้วยครับ
1: แต่สุดท้ายนะคะก็แอบเอาไปก่อกวนค่ะทั้งขโมยมันจูทั้งแอบกินเหล้าพอนางเมียเผาชุดคลุมทิ้งก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวแทนความซนเลยทำให้ถูกจับได้ในที่สุดค่ะชุดคลุมล่องหนของเทงงูเป็นนิทานที่ทั้งสนุกและก็แฝงข้อคิดด้วยว่าความฉลาดนั้นถ้าเอาไปป่วนคนอื่นด้วยความซุกซนสุดท้ายก็อาจย้อนกลับมาทำให้ตัวเองลำบากได้นะคะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าไอหรือว่าฉันโดยซุปเปอร์คาร์ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.